นะมานันทุกิโนมาจามเดผู้ไรมาเดจาวายผู้ไรกุณานมุมบากุณากเดดิยาเอกุมังลันตาลลุริงาอิดาจินตวงอดา